0: Have a drink.
1: Yeah.
2: ขอเองครับ
1: มาก
3: ไปโอเค
1: เข้านิดนึงครับ
3: excuse me.